กะวะยไอตังกบวะมันสังอุตวะโอนักตาลังยรงาตัวเยตุจวะตุตวะอตินจังลังยรกาปยังนวนกุมัง